0: เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม่
2: วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่ ดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
4: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับแบบที่เห็นว่าน้ำจากลงทะลักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขณะที่ว่ากรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนนะเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
2: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
5: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่า การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยขอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
1: ายกรัฐมนตรีฟิลิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมส์หนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลูกยังรักษาอันดับโลกและสิทธิแข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พิรพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคม 2569 บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่ 8-12 ตุลาคม 2569 บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้ น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30 เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
12: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
13: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
15: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
16: สวัสดีครับ
15: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
16: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็ยังไม่ถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราที่มันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
15: ครับผม
16: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวทั้งลงจีนมาเป็นลมอีสานก่อนนะ
15: ครับผมครับ
16: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักตัวมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
15: ครับครับ
16: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากในบางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับซึ่งเรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้แต่ทุ่งเลียตาดยาวเราไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักมากมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะครับเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบสองนี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับ
15: ที่นี่ครับ
16: ก็จะยาวเลย
15: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรครับ
16: และมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดในมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
15: ม
16: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
15: ัน
16: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมนะฮะซึ่งก็ตกหนักไปรอบหนึ่ง แล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหยองวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พลาดอยู
17: ่
16: ม
17: ัน
16: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
17: ครับคิดว่าเป็นหยองนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
16: ใช่ครับมันก็เป็นฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยก็คือเรื่องของฝนจากตัวยอมควบคุมอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆเหมือนรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอ่ะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ
17: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
16: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
17: คร
16: ับ ผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
17: ครับเรื่องด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
16: ครับ
17: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับเสียงสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
16: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดีเจนY เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกับเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกนะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนเนี้ยมันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
17: อ
16: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาวเนี่ยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองรู้เลยนะครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการเวิร์ลแบงค์เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกรู้เลย14วันข้างหน้านะครับเรามองรู้หน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคต ก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งท่านล่วงหน้าเลย
17: ครับผม
16: แล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
17: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
16: ครับด้วยความยินดีครับ
17: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
16: ครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: ข้อข่าวเล่าประเด็น
20: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
21: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสารถึงฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
20: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
22: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็เดินเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวัง พราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
20: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นพศรแก้วคำรายงาน

0: แต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
1: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
0: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
0: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือวันดาต้าประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิ่งเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย

0: ผมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทั้งกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิ่งและต่างๆนานา
1: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง65%ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
2: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรแห่งชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
1: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
7: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญทางนอก

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

0: เช็ครถยังอ่ะ
1: เช็คเช็คอะไรเยอะแยะ
2: เช็คทางยัง
1: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละ
0: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอดเด็กไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
0: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
4: เดี๋ยวเช็คเลย
5: เช็คแล้ว
6: เต็ม
7: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมก

0: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
1: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
0: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
1: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: อปดรักสตาร์ทพาวเวอร์สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดทุกคนสามารถส่งต่อพลังและร่วมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดได้หากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ
1: Makci, makci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala.

เราทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายลูกชายที่น่ารักทำลายหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักทำลายความสงบสุขของสังคมไปจนถึงทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศชาติช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปกป้องลูกหลานคนใกล้ตัวให้พ้นภัยยาเสพติดโทรสายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมงทุกเครือข่าย

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: Sarawak Sarjala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: สภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.มาลิชโยรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
8: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
9: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่า50%ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่87.61%ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่58.36%ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584. Istihara
4: Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจัตตพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทั้งนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่า จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราธิวาสติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
9: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
10: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
13: สวทจาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: ากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okay.

พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.

0: Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต
7: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
8: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้าส่วนควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.สาราว่าการกรุงเทพมหานคร2หรือดินแดง ว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันทร์นี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเรย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
9: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
10: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
13: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Ter 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai

0: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
1: ยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
2: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
3: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
1: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073 203 584
5: Pengisytihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ1ใน 3R model Rehabit คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชชนิดเดิมแบบไม่เผาโดยนำเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวและส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยชาวนาหลังการเก็บเกี่ยวแล้วสามารถนำเศษวัสดุทั้งใบอ้อยและฟางข้าวที่เหลือนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักลดต้นทุนการผลิตโดยการทำปุ๋ยใช้เองหรือจะนำเทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตรในการอัดก้อนหรือผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งก็ส่งขายได้ราคาเช่นกันส่วนเศษวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นใบไม้กาบกล้วยกาบหมากสามารถนำมาสร้างรายได้โดยการแปรรูปเป็นจานชามกลายเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรได้อีกทางหากเราไม่เผาจะเปลี่ยนเป็นการทำความเข้าใจรู้จักใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมก็สามารถสร้างรายได้พร้อมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: เอีย
1: ป้ายโต๊ะ
0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน

ยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร

073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: กแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
3: สวท.ยะลา Radio Info Under
4: Di sini stesen radio สวท.วิลายะห์ยะลา Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari kota Bangkok.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสาและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
5: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาว

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยังชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น 8 อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุขิรินรวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสบอกให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
3: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
4: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
5: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านแม่ป่าดอยหมู่ที่7ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยแม่ป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
8: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์เขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบสถ์อำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสะแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
7: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
10: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่า96%
11: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึง96.31%ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
7: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
12: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสารพรมมารายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
13: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
14: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปี70นอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปี70เนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
13: แม่ครานันท์กิตตินันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
7: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
15: นายแพทย์ทรงเทพวงศ์วัชราไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและจะสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติ รักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิชกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลุอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่45%อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า50%จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงสีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระ
19: ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
20: ครับผมก็ตอนแรกรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมานักวิ่งแล้วก็รอบนึงแล้วก็กลับมาในฐานะในยอดไอวีพีของรายการนี้ครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเองมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากผมเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนั่นคือนักวิ่ง

0: ฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมายหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิลกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบ ILCA 6พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คนคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม Bแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดัน จากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
3: ์ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นและสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับเรปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่น

0: คยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบาย
1: ดีมอเตอร์ไซค์ไปพินิจมอเตอร์
2: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je.Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
8: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

กนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์

0: รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan Thai.
2: Sawatoh Jala Radio untuk Anda.
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบเฟรมความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: นายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลก บริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานชปสช.มาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
13: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกตทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านริมทองตำบลภูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันทีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังสำหรับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ต้องเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องก็ได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบสิระวันช่วยเท้ารายงาน
5: สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐจับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหลังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมและส่งข้อมูลของบุตรชายผู้นำไต้หวันให้กับจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย34ปีที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหารายนี้ทำงานให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร
4: 0732-503-584. Stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu tiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

0: Saya Arung. Gena pia kita puasa, kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak semaya sunat. Dalam boleh puasa.
1: เรียนว่าผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมโดยไม่ได้เข้ารับการบำบัดหรือว่าการดูแลผ่านหน่วยบริการดังนั้นจุดเน้นน่าจะอยู่ที่ชุมชนเป็นหลักก่อนหลังจากที่เราเข้าใจบทบาทประเด็นปัญหายาเสพติดในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าเราจะมีกลไกหรือกลวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการให้การดูแลตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันนะฮะเรื่องของการรักษาหรือแม้แต่การฟื้นฟูที่จะต้องเข้าไปที่สถานฟื้นฟูเอกชนหรือของรัฐเนี่ยซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลจากที่พักหรืออาจจะมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะมากนะครับก็เลยมีแนวทางว่าอยากให้ชุมชนหรือชุมชนที่เป็นลักษณะของการรวมตัวกันมูลนิธิหรือวัดหรือปอนเนาะอะไรต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งปัจจุบันต้องเรียนนะครับว่าชุมชนหรือลักษณะอย่างที่บอกเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการสำรวจแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
2: ทางสปช.ก็มีนโยบายจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าน่าจะมีการสนับสนุนให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เรียกว่าหน่วยบริการตามมาตรา3ที่เราจะไปสนับสนุนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องงบประมาณที่จะทำให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถดำเนินงานได้ซึ่งเราก็จะใช้กลไกทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือเราเรียกว่ากองทุนตำบลหรือว่ากองทุนจังหวัดเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนซึ่งในรูปแบบของการสนับสนุนนั้นเนี่ยในพื้นที่จะเป็นคนทำงานร่วมกันเอง

0: ชุมชนเนี่ยจะชื่อว่าจะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของระบบการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดในชุมชนได้ดีกว่าส่วนกลางลงไปสั่งการนะครับ
1: ในเครือข่ายที่เราลงไปช่วยดูแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วหรือได้ของบกองทุนไปแล้วเนี่ยก็มีหลายแห่งที่ทำได้ดีแล้วก็ดีมากๆนะครับอย่างตัวอย่างอันนึงก็คือบ้านพระเมตตาที่เชียงใหม่เขาเป็นสถานฟื้นฟูที่รับคนไข้ได้ไม่เยอะรับได้ประมาณไม่เกิน100คนแต่ว่าสิ่งนึงที่บอกว่าเขาทำได้ดีก็คือทุกๆอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาได้หมดมีอาคารสถานที่ที่ชัดเจนในการที่จะบำบัดรักษาและฟื้นฟูบางแห่งอาจจะเป็นกระต๊อบบางแห่งอาจจะเป็นลานกว้างคือเราต้องดูให้มันสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
0: การที่ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปช.เนี่ยขับเคลื่อนให้มีกลไกในพื้นที่หรือใช้ภาคประชาชนที่รวมตัวกันเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปลดเครื่องคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการลงแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงว่าการให้การดูแลผู้ติดยาเสพติดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จโดยนำผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงเข้ามาในโรงพยาบาลส่วนนี้จึงเป็นการเสริมเพื่อให้ภาพรวมของการให้บริการเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ของการลดปัญหาแล้วก็ลดผู้ติดยาเสพติดรายใหม่หรือว่าฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วความมั่นใจนะครับว่าระบบนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพบริการในภาพรวมและเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะลดลงได้ในที่สุดนะครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อความเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้แต่ไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอแต่ดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมไปทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนแต่ได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วัน นับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A เพื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม
8: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
10: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
9: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
11: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
12: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata X Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website sawatojala.org.

0: ัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584

0: เราติดตามเลยซูมอร์นิ่งกิจเอฮซูนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
1: อ
0: ย่าง ไร
1: เนี่ยกิจเอฮซูนวิทยาศาสตร
0: ์
1: เ
0: นี่ยแล้วก็อาดบาน
1: จะรู้ว่ากิจเอฮซูนวิทยาศาสตร์นี่ยาไม่มีค่าจัดเก็บใช่นะอย่างนั้นเดี๋ยวดูงานค่ายไปตัวงานไอ้ตัว
0: นิทรรศการ
1: น
0: ิ
1: ทรรศการดูการก็ต้องหาเดี๋ยวค่าจัดเก็บไปงานบริการวิชาการงานกิจกรรมสารนี่ยาจะเดี๋ยวค่าจัดเก
0: ็บกิจฟรีปังงาวันเดะนะกิจวอกีของวิทยาศาสตร์กิจกรรมวิทยาสากปอตุเล่นฟรีไม่ฟรีจะปอกิโตแจกของแถมลากีกิโตแจกของรางวัลลากี
1: ก็เด็กคุณครูเด็กงานสัปดาห์วิปงกิโตปงโอเพนเฮาส์บุกสมอลดานิทรรศการนะเปสโซนดาเลเฮากิโตบุกเกอิตาซาโจช่วงต
0: ั
1: ว
0: ภาคีเครือข่ายปนุดทุกปีกิโตปหัตตาภาคีเครือข่ายมากีได
1: ้
0: เฮ้ยทานดูรูปประมาณปูโล
1: ปูโล
0: เครือข่าย
1: กิโตป
0: เครือข่ายป
1: ก
0: ัน
1: แต่ฮัลโหลก็ฮัลโหล
0: กิจกรรมโปสต์จัดแล้วอดอกของรางวัลปู่บ้านโยได้กิจกรรมโปเกมปู่บ้านโยปองอดเดดิสุกอล่าให้ตัวประเดกกิโตปลูกาม
1: าแบบแน่นนะแบบเคียโตมาอีนั่นแต่ทองให้ความร่วมมือหมดเลยล่ะขายกิโตสมมติใหญ่ให้กิโต
0: นะ
1: นะดิอดเด็กอะกิโตนั่นทองกิจเอกาปกิโตตียังรู้ปติดตามหน้าเพจกิโตใหญ่ดิกิโตสมมติตัวหน้าเพจอดีหมุนไอตัวนั่น
0: อะนั่นอะฮะกิโตนั่นอัปเดตสมมติปอร์เงี้ยสมมติว่าอดเด็กเดียวเขาดูติดตามกาตาซูนวิทย์เนาะเปิดการแข่งขันซายโชฮะหรือไม่ก็
1: สปองาบูเลเนี่ยบูเลนี่เดือนตุลาคมเนี่ยขยันทำมาเนี่ยกิโตพันเดกิจกรรมบางูทักตุกิจกรรมกิโตกิปางแง่ตะกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู
0: ้เจ้าดูจะเข้ามาคุณอสาปานี่แหละกิจกรรมภาพยนตร์
1: กิจกรรมมาสุดแต่ละปีหากิตานมูลาจัดนี่กุ๊บออมไม่หน้ามาสุดมาอีตุปัตุจหะ
0: ปัตุจหะในอิส
1: ระ
0: นะกิจกรรมกิโต
1: สรุปสอนนี่ฮะ
0: ก็เหาะนิปัวอัดดอทุกปีอยู่เกาะในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เลย
1: กิตานดอฮะกุ๊บออมหาหะดิว่า M O U
0: กิโตปั
1: ตุเออปัตุหะวังอินอะวังอินนั่นมันนามา
0: อินมาอินตับปะมาอินตับปะกิโตมาอินวิเทงก็ได้เลยห้องประชุมกิโต
1: แ
0: ต
1: ่ก็ต้อง
0: กิจกรรม
1: ก็ยังถูกต้องมันต้องได้กิ
0: จกรรม
1: ที่เวียนเดินไปหรือว่าเดินเล่นหรือว่าแล้วน่ะแล้วลูกครูเขาว่าเนี่ยสนใจเต้าบุเลยล่ะเนาะ
0: นวอรีเนาะการูนวอรีอดีตมาอีช่วงนี้ปุ๊บอดีตวอรีที่จะมาอีมาสุดกิจกรรมภาพยนตร์นี่ไปดูวิดะ
1: ดอก
0: ฟรี
1: เลย
0: ก็โอ้โห
1: ฟรีนะก็เยี่ยฟรีมากกิจกรรมสมอลด
0: ์ด้วย
1: แล้วคุณครูเขาเดี๋ยวบุญยันนี่สนใจมาสุดติดต่อดีสุดวิทย์กิตาบุเล
0: สุดวิทย์กิตาเลย
1: ก็อยากจะนักจังอาเดะอเดะวานี่
0: กิตาอเดะวานี
1: ่ชอบกิจกรรมสายฟิล์มกิตาหน้าเนื้อตุลงฮาเนื้อตุลงฮารีแต่นว่าอเดะก็เลยมาอี
0: กมาอีกบุเลล่ะมาอีกติดต่อผมยิ่งกัดต่อโกเย่นี่ปุ๊บสะดะสะดะ
1: ย่อท่านี้โกเย่นักเรียนกิตาปุ๊บอันเดียวก็
0: ฮอลปะเร่
1: ฮอลปะนะ
0: ฮอลปะเข้ารอบย่อหนังภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นี่ย่ออดอหลายประเทศย่อคัดเลือก
1: ปะท่านี้ทีม AI
0: ทีม AI
1: ปัญญาประด
0: ิษฐ์ปัญญาประด
1: ิ
0: ษฐ์
1: แล้วอันเดียวเนี่ยได้งอโกเย่ AI ละมาเนาะบุลเลตได้เงาะได้เลยภาพยนตร์ทางนี
0: ้ทุกปีอะไรกิโตกินปองาทีมปุ๊บตะสุปอนะตุกการตะหาปะหาปองาเรานี่ปุ๊บเอไอเอาลูสัจจะละสิ่งกันนี่เอไอนะ
1: เพราะตัวไฮนี่กิโตดูเงาะมาอีประชาสัมพันธ์กิจกิโตป้าเงี้ยบริวารกิจไอสมอยาดีคณะลิมการ์เซกบาร์ดอผอสวทยาลาล
0: ิ
1: มการ์เซกบาร์ดอผอสวิทยาศาสตร์เพื่อการสายยาลานาวีกิโต
0: กิโตดัวแกมากีประชาสัมพันธ์กิจกรรมผอศูนย์วิทย์กิโตอะไรนาวีอเดกาวิริงาเลย
1: ไอ้นี่กิโตดัวแกดีเจกับซานะ
0: ด้านดีเจอเดซาย
1: ลิมการ์เซกทุกคนหมด
0: อวิลาฮิตาฟิดวาฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ

0: Podcast สวทยาลา Radio untuk Anda
1: di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: กองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
7: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้าง ในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1,140,000 ล้านบาท
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือ Golden Week ของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยอติพลสถาพมมารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
10: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
13: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai

0: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห
1: ้ออยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-585
4: Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okay.

0: Salawat Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: โลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
6: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าทีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนตาลบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที่
7: นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
8: นายประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมด้วยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5-11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์
1: เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
2: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
3: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
5: Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
3: สวท.ยะลา Radio Into Under
0: ที่นี่สวท.ยะลา FM 92 95และ 94.25 MHz พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์ขณะนี้เวลา18นาฬิกาโปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
4: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai

0: 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: สวทจาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584. Istihare
4: Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata S Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

0: ร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: ด้านนายฟาตามัสทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
4: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
3: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านกระการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชวิษาประทุมมารายงาน
2: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส. แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมทันที
7: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
6: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สอดคล้องกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับเราไม่รอปล่อยทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
2: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
9: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1.6 ล้านแสนไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครับ

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: ยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-2399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: สวทยาลา FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je, mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร0732-503-584 Radio
4: Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata S Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

0: Sawasa Nyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
1: ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่

0: 1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.สำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานสิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fry to Fry ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
8: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปัณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ้วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจ่าฝูง ส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบวยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนตัวอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ต่อเพื่อมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
14: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
15: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
14: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Jam.
16: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
17: สวทชยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความบริการความประเสริฐความสุขสอเสือสระอุขอไข่สุขสนังลินังสเนลินเน่แฮปปี้แฮปปี้จงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอะเดก็เดินมาดิสเคลียร์อยู่ปอยอปัสเตียมาเลสิกิสิกิสิกิสิกิสมาเลคือละนิดคือละนิดคือละนิดในรายการแต่ละรวยเงี้ยภาษาของเราภาษาอิตาเลียปะอบจอยาลาอาจารย์มุสตอฟาปายอนะเขาตูมมาอยู่ปะสเตียมาเลสิกิสิกิดิสมาเลนิดน้อยน้อยอัลปามาอิดาเตอร์กิตาอเมงจิดาเราทบทวนมาแล้วคำว่าหอฮีบอ้ออางหอตุอุมโมอัตวะบังุนเนอุมโมอัตวะบังุนเนหอคอยคือหอคอยตุมนาโรมนาโรมนาโรหอคอยมัสยิดมนาโรมนาโรมัสยิดเนี่ยมนาโรหอนาฬิกามนาโรเจมนาโรเจที่นราธิวาสก็มีใช่ไหมนราธิวาสมีปัตตานีมียาลาเรามีสองแห่งดัวทุปะเด้อดีเลยมัสยิดถ้าไปจากนี้จากบ้านยอปาไปก็เลยมัสยิดซอยจับกิยาเนี่ยก็มีหอนาฬิกาเมื่อก่อนดังนะถึงเวลาก็ตังนะครับเดี๋ยวนี้ไม่สบายสบายมั่งไม่สบายมั่งเวลาสบายดีก็เสียงดังไม่สบายก็เงียบแล้วก็มีอีกที่กศน.เนี่ยกศน.ที่ปั๊มน้ำมันปตท.วงเวียนนั่นวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งสวยนะตกแต่งมากาโจมเมกลางคืนมาแล้วมาแล้วอย่าปะออกไปกลางคืนสวยงามนะประดับด้วยประดับด้วยไฟอิเซ่ดึงอปีอปีเลตริกสวยงามสวยงามโจมเมสวยงามหอกับพอลากิตหอประชุมนี่บิเลประชุมอัตวะบิเลสอระอัตวะบิเลประชุมวันที่เราเข้าใจละคนมุสลิมเราเข้าใจกี่กันนอกี่ประชุมไปประชุมกี่ประชุมกิสอระก็คือไปประชุมสอระก็ประชุมถ้าหอพักนะอาศรามหอพักอาศรามาอาตอหอพักอาศรามาเลลักที่อาศรามาพรัมพวนหอพักชายหอพักหญิงไม่ปนกันนะตะจับโปดหอพักชายต่างหากสุกู้ต่างหากในสุกู้หอพักหญิงต่างหากอาศรามาพรัมพวนสุกู้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าปนเนาะก็อาศรามาผู้หญิงก็จะอยู่หลังบาลัยของบาโบหลังบ้านบาโบถ้าผู้ชายน่ะไกลหน่อยยาสกิอาศรามาหอพักอาศรามาตัวหอพักถ้าสายไม่เอกหออไม่เอกหอหอเมื่อกี้หอพักอันนี้หอข้าวหอบุกุข้าวหอนาซิบุกุข้าวหอนาซิบุกุบุกุหอมกเดี๋ยวเธอจะหอมกหอมกอร่อยนะกินอร่อยนะหอมกบุกุอร่อยหอมกสดะมันแกหอมกก็เรียกหอมกบางทีก็ทัดสับเนี่ยมันก็ต้มยำต้มยำเมื่อก่อนก็ผู้ใหญ่จะพูดว่า มามาทานเด็กเด็กว่าจะกินอะไรจะกินตำใหญ่ตำใหญ่ตำใหญ่ก็คือต้มยำต้มยำกับทับสับเนี่ยคือแพ้เด้อเข้าใจเข้าใจกินอะไรครับกินต้มยำครับต้มยำบุ๊ถ้าแปลทีละตัวนั้นเขาไม่นิยมนะบุ๊และยำอะไรยำยำที่กินแก่เลยยำจับโปจับโปต้มยำอร่อยบุษกาบุกกัวกัวบุษฮะต้มยำใส่ใช่ไหมอร่อยต้มยำปลาต้มใหญ่แก้วต้มยำเนื้อต้มยำดากิ้งต้มยำกุ้งต้มยำอุดเดะนึกว่าแค่นั้นต้มยำอุดเดะต้มยำอุดเดะอันนี้ทับศัพท์นะภาษาเมลายูมักจะเรียกเวลาเมนูอาหารมานี่เรียกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอนุบาลเลยนะแต่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเนาะอุกับซาแกอุกับลูเส้นใหญ่อุกับลูอุกับซาเส้นเล็กอุกับลูเส้นผัดไทยมีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นผัดไทยเส้นเดี๋ยวไปละกี้ada lagi deh no make sang ta menu ho na ho me ek ho buku ho na buku kalau ho hip o ang sai me to khang bon hong ho ho hong hong ni bin lek.บิลเล่ห้องแถวเบร็ตบุบุเล่หูมอปิตูเล่ห้องแถวสร้างห้องแถวเขารวยปาเดเมตรรวยนะสร้างห้องแถววะวะเบร็ตวะมอปิตูยัวขายไม่แพงยัวตามหาหูมอปิตูห้องแถวห้องน้ำบิลเล่ไอห้องน้ำบิลเล่ไอkalau di Malaysia ke tandas Hong Nam ke tandas kalau bahasa pelek bahasa Inggeris tu toilet Hong Nam bilik air tandas atau toilet bukan toralet dah tu nama panggil toralet dia ada di mana kah toralet bukan toralet toilet ni bahasa kita pergi ke Malaysia tu tandas bilik air pun tak apa reti deh bilik air jangan dikata apa ada ni kena sayang sendiri deh lekat dia lama pakai gelar dia weh deh yang nak pergi di Hong Nam pai suam suam ni jambe Malaysia apa heh kalau tahu jambe di mana jamban di mana. Tapi dia ni jadi lorak-lorak Malaysia. Pai-pai suam. Dia pucai. Adik-adik, di manakah jamban jantan? Jadi pelek-pelek kot Kelantan tu deh. Adik-adik, dia pergi Singapura tu kat mana? Kuala Lumpur. Makasih Kuala Lumpur. Panggil adik-adik, di manakah jamban jantan? Tapi budak jadi hidup berikan deh. Pai berikan boy. Ya tak apa cik tak kata zaman jantan pun tak apa. Kata bilik air pun tak apa. Bilik air pun tak apa. Letak kata zaman jantan. Ada zaman jantan, zaman tina. Letak kata deh. Kau mempunyai jangan. Tasuam kau ke tandas. Tandas nak kata. ถ้าห้องสมุดบิเล่บัจโจห้องสมุดไม่ใช่บิเล่บุกดอกล่ะห้องสมุดบิเล่บัจโจ atau บิเล่บุคูบิเล่สุระpepustaka e อันนี้ภาษากลาง pepustaka e เอานะครับมาตัวปัญญาเลยปัญญาเลยมาเลยสักบล็อกอินชาอัลลอฮ์tambah pula Malaysia. Untuk Malaysia ni, terima kasih. Khob kun krab. Terima kasih. Khob khun krab.

0: Kawasan Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: พระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิ

0: ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
7: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk Anda.

0: dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Selamat jalan, radio untuk Anda.
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
4: Nana prakolaniya kit, nai dong jit, thawin huan, thuk rau, sao nai suang, prakku duang jai Thai.
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อใ

0: ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนเพื่อการติดตั้งทุ่นจับน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปอติพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: Dengar berita polisi kerajaan.
5: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
7: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
8: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
9: สวทจ ala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

0: Stesen Radio Kebangsaan Thai, Wilayah Jala, Gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran Berita Awal Jam.
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
6: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GSTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นที่เรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประตูระบาย

0: ้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Istihare Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okay.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073 203 584

0: ฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
1: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร0732-503-584. Istihare
4: Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหา

0: Sawasa Jala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
1: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
4: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม่
10: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
11: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
12: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

0: มาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
1: ผมพฤทธิ์แก้วพิบูลนะครับแล้ววันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนดีสังนะครับรวมไปถึงทีมงานของ New Media นะครับผมว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซมพิทักษ์นะฮะคุณอัครเดชคัมภีระและคุณเดชาธรชัยโสดาด้วยนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังผ่านทั้ง FM 92.5 MHz นะครับ AM 819 891 kHz และวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับและสำหรับในเรื่องแรกนี้นะฮะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาครับซึ่งก็ประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณนะหมู่บ้านอาริยาโคมโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการรวมแล้วกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยครับ
0: ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนั้นได้มีการเผยสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไทยปลายปีซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติท่านบอกพร้อมนะคะที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุม World Bank IMF เชื่อมั่นว่าช่วยกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงทิศทางและเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนะคะท่านบอกว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสินค้าการเกษตรที่ส่งออกได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ก็มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างน่า

0: พอใจในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงให้ทราบต่อไปนอกจากนี้สถาบันได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกทั้ง3แห่งยังได้มีการปรับหมุดนะคะปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะสู่ระดับในเชิงบวกซึ่งสะท้อนนะถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก World BankIMF Annual Meeting ค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเดินทางมาเข้าร่วมในประเทศไทยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในความพร้อมของประเทศไทยแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศเรื่องของการลงทุนการหารือข้อตกลงทางด้านของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลทั้งนี้ค่ะหากมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มองความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวท่านเตรียมรับฟังรายงานความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากการบินไทยซึ่งปัจจุบันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็พร้อมให้แนวทางสนับสนุนในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคม2569เรามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank นะคะ IMF กันเพราะว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทั้ง work from home แล้วก็วันที่16ตุลาก็มีการประกาศเป็นวันหยุดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเพื่อการจราจรนี่แหละจะได้สะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาเข้าประชุมค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันนะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นกันซะหน่อยกันนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมของ IMF และ World Bank ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆขอประกาศเตือนหน่อยแล้วกันเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคนะฮะโดยอธิบดีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ก็มีการเปิดเผยนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมซึ่งจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานนะครับที่แคว้นอิสคุตที่รัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมามีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยทั้งหมดที่จะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องของกรณีของสงสัยนะครับการละโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับผมจากเชื้อการละโรคหรือไม่นะครับและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องสงสัยนะครับแต่ทางไทยเราคือกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมเลยกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดจากคนสู่คนไหมยังไม่รู้เป็นเชื้อของกาฬโรคหรือเปล่านะครับแต่ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดในรัสเซียก็ยังจำกัดพื้นที่อยู่ในเฉพาะรัสเซียยังไม่มีการรายงานการแพร่กระจายไปชุมชนอื่นหรือนอกพื้นที่นะครับอีกทั้งทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับโรคนี้นะฮะ ต้องสงสัยนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบการรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนพอเกิดเรื่องขึ้นที่รัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ต้องรายงานกันแล้วก็มีการเตรียมการในประเทศไทยแล้วก็การเฝ้าระวังด้วยนะครับโดยนะครับผมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยเหมือนโรคทางเดินหายใจที่เราน่าจะพอทราบกันอยู่นะครับของผู้ป่วยคล้ายๆกับตระกูลโรคปอดคือโควิดนะครับไอจากคนนี้ไปคนนี้โอกาสติดได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถจะแพร่ได้ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่สามารถจะแพร่เชื้อได้และมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันครับโรคนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมพี่ไอนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะเมื่อกี้ไอด้วยนะฮ
0: ะ
1: และโรคนี้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้ระยะฟักตัวสั้นฉะนั้นจะรู้ผลเร็วมากนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้ครับชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดนะครับจากกาฬโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของกาฬโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดและแพร่กระจายมาสู่ปอดจึงรุนแรงและสามารถจะแพร่กระจายจากคนไปสู่คนได้ซึ่งเรื่องนี้เพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางจำกัดเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากระบบเฝ้าระวังปกตินั้นยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ทั้งนี้ครับโรคที่อยู่ในพรบ.โรคติดต่อประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการสอบสวนโรคและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีอาการเช่นมีไข้ร่วมกับมีปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่รัสเซียสามารถจะเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกรมควบคุมโรคนั้นจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่แค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียและเป็นโรคที่รุนแรงก็เลยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะครับเหมือนที่ตอนเกิดอีโบลาซึ่งอีโบลาก็ยังตั้งแต่วันที่เกิดอีโบลาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเตือนกันก่อนเตือนแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับ
0: ค่ะหกนาฬิกาสิบแปดนาทีวันนี้ฝนตกกันเรียกว่าตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งครึ่ง
1: เมื่อวาน
0: สำหรับกรุงเทพมหานครไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในช่วงนี
1: ้ครับผมเราจะมาลงกันในรายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันสำหรับเรดาร์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฝนนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ6:05 นหรือว่าสักประมาณ20 นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับขณะนี้นะฮะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาคร4 จังหวัดนี้มีฝนเบาบางถึงฝนปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือมุ่งลงใต้ไปทางโซนนครปฐมโซนของสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับผมอาจจะไปถึงพื้นที่ของราชบุรีได้นะครับส่วนที่มาบอกว่าไปดูในรายจังหวัดนะครับก็สรุปจากทั้งประกาศฉบับที่10เมื่อช่วง5:00ที่ผ่านมาว่าอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับในวันนี้วันที่6 ตุลาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคกลางครับจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังภาคใต้เรียกว่าแทบจะครบทั้งภาคเลยนะครับแล้ววันนี้ภาคตะวันออกนะอย่างที่บอกมีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนฉะเชิงเทรานะครับผมน่าจะมีสถานการณ์ที่คาดหวังว่านะฮะจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีค่อนข้างจะหนักมากส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ของทั้งฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ของทั้งปราจีนบุรีค่อนข้างหนักนะครับโดยข้อมูลนะฮะเมื่อช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณสัก1-2 ทุ่มก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีน้ำท่วมแทบจะเต็มพื้นที่แล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะฮะตรงนี้ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนครนายกนะครับถนนเส้น3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมช่วงคลอง22ไปถึงบริเวณของสะพานรถไฟคลอง6ตอนนี้พบว่านะฮะมวลน้ำเนี่ยได้ทะลักเข้ามาท่วมบริเวณดังกล่าวซึ่งรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับขณะที่รถสูงนะฮะรถบรรทุกบางคันก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำคือนอกจากน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถจะไปได้คือน้ำมีความไหลเชี่ยวพอสมควรรถที่จะขับฝ่ากระแสน้ำก็ต้องดูด้วยบางทีก็ไหลแรงแล้วก็เครื่องดับนะครับตรงนี้เจ้าที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลื่อนย้ายในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกส่วนพื้นที่อื่นนะฮะของทางนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้ำจากแม่น้ำนครนายกมารวมกันอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของนครนายกด้วยเหมือนกันครับส่วนที่ปราจีนบุรีตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีตอนนี้เข้าขั้นค่อนข้างจะวิกฤตครับโดยน้ำท่วมสูงนะครับมากๆครอบคลุมทั้ง9ตำบลและถนนทุกสายนั้นถูกตัดขาดนะครับผมน้ำท่วมแทบจะ 100% แล้วนะครับและก็น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอีกประมาณ15 เซนติเมตรซึ่งพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก็คือที่อำเภอบ้านสร้างถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับต้องใช้รถยกสูงมากๆนะครับแล้วก็เรือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องนะฮะในพื้นที่ของนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแต่ข่าวดีคือวันนี้น่าจะไม่ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับ
0: ในส่วนของกรมชลประทานเองตอนนี้ก็เปิดศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เพื่อรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของนายชุติมันสกุลพรามนะครับผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์กลางค่ะในการติดตามเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและประสานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการช่วยเหลือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทกภัยโดยศูนย์แห่งนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมกักขังน้ำชำรุดนะคะรวมถึงประตูระบายน้ำที่ขัดข้องผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้จดไว้เลยนะคะ025833495 025833495หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานเมื่อได้รับแจ้งเหตุศูนย์นี้จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็ยืนยันความพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับผมน่าจะปิดท้ายสำหรับในช่วงแรกก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเมื่อช่วงล่าสุดเลยแล้วกันก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเมื่อวานครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก4 โมงเย็นโดยประมาณนะฮะทางท่านมท.3เจเศรษฐไทเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่นะครับผมปฏิบัติพื้นที่ที่รังสิตปทุมธานีครับเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือและการดูแลพื้นที่ที่ประชาชนได้มีการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งภารกิจเมื่อวานนะฮะเป็นการมุ่งในการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่ของรังสิตโดยเป็นการลงพื้นที่ไปที่บริเวณของหมู่บ้านช้างทองข้างโรงเรียนอุดมวิทยาครับภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์นะฮะการเติมจุลินทรีย์เนี่ยลงไปในบริเวณน้ำขังเพื่ออะไรฮะคือพอเติมจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยเป้าหมายคือในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำครับรวมไปถึงการช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าน้ำเสียปั๊บก็จะมีกลิ่นการเติมจุลินทรีย์ก็จะช่วยในการย่อยเพื่อจะลดต้นต่อก็คือลดของความเสียกลิ่นก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างคือน้ำยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับผมโดยมีการประสานงานกับทางนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับตรีลุบทูบกระจ่างมีการรับมอบจุลินทรีย์ไปจัดการในพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีการประสานงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่นะฮะได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับมีการเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการช่วยเหลือต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายมาเชื่อมกันทั้งการดูแลคุณภาพน้ำลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนทางท่านมท.3นะฮะก็ได้กล่าวนะฮะว่าการดูแลหลังสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เมื่อน้ำลดก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพแวดล้อมนะครับผมก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับจนถึงช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับการสื่อสารข้อมูลให้ได้รับทราบเนี่ยก็ต้องถูกต้องและทั่วถึงด้วยนะครับทั้งนี้การบูรณาการครั้งนี้มุ่งเชื่อมการทำงานใน3ด้านคือช่วยเหลือฟื้นฟูสื่อสารนะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่เมื่อวานก็คือพื้นที่ของรังสิตนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะแล้วกลับมาติดตามกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องละครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึง การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6-8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายก ก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic ฟองดูเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโด ดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแหละครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพกระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดและครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคองร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันแล้วครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:52 น.กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องขาดนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงครับดอกเบี้ยสูงสุดนั้น 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนั้นสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับMYMO MyMo ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Call Center ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving นะครับผม
1: ค่ะสำหรับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะประสานแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดที่จะเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยย้ำนะครับว่าประชาชนนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึงนะความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือเงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะส่วนที่2นั้นเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยที่ประจำประสบทุกข์ภัยนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าอาคารสูงนั้นถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปในกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งปภ.ได้แจ้งและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกว่า65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งก็จะใช้เวลานั้นไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการและก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคือล่าสุดก็มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,056,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะยื่นคำร้องสูงถึง 458,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับค่ะซึ่งทางปภ.เองก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าข้อปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรณีระบบแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยประชาชนนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันค่ะแล้วก็ตรวจสอบวันเริ่มเกิดภัยระยะเวลาน้ำท่วมให้ตรงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการรับสิทธิ์ก็คือระยะเวลา7วันขึ้นไปซึ่งปภ.ได้กำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของเงินทั้งเงินทดลองราชการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของอุทกภัยนะฮะช่วงท้ายนี้ไปดูกันที่งานเทศกาลในจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับผมนอกจากอุทกภัยแล้วก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถจะเรียกว่าทำให้รายได้กระจายตัวไปในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาคือช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหร
1: ือ
0: ว่ากินเจคุณเจนันจะกินไหมฮะปีนี
1: ้กินนะฮะ
0: กินเจหรือกินทุกอย่าง
1: กินเจนะเราต้องกินนะฮะ
0: กินเจกินเจเขาต้องเริ่มล้างท้องวันไหนนะ
1: วันที่9
0: วันที่9วันนี้วันที่6ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็คือวันศุกร์นี้
1: ค่ะ
0: ว
1: ัน
0: ศุกร์นี้ก็เริ่มล้างท้องนะครับสำหรับนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะก็จริงๆการจัดงานเทศกาลกินเจมีหลายพื้นที่วันนี้นำเสนอกันนะครับสำหรับที่จังหวัดยะลาครับเทศบาลเมืองเบตงนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปีนะครับสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนครับซึ่งระหว่างวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้ถึง18ตุลาคมนะครับผมบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงครับส่งเสริมนะฮะร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขด้วยบางคนคิดว่ากินเจอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะถือศีลด้วยนะครับแล้วก็ละเว้นอบายมุขด้วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะจัดขึ้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ช่วงกินเจถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพื้นที่ไหนใกล้ก็สามารถจะเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจได้นะครับผมวันนี้เราสองคนเดี๋ยวเราเช้านี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนนะฮะคุณชยานันแก้วกล่ำผมพฤฒแก้วพิบูลและช่างครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา6นาฬิกา8นาทีวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
1: ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึก